0: ก็มีลูกชาย1คนครับที่ต้องดูแลก็ในฐานะที่ผมเป็นคุณพ่อก็มีความขยันมีแรงบันดาลใจมากขึ้นก็ผมก็อยากจะเป็นฮีโร่ให้กับลูกชายครับให้ลูกชายเห็นผมเป็นต้นแบบว่าผมสู้ทุกวันนี้เพื่อน้องสิงห์ครับ
1: ได้มีโอกาสขึ้นมาชกกับพี่เขามันก็อาจจะเป็นประตูเปิดให้ผมได้เจออรรถชัยคนใหม่ครับที่ใช้ไรกว่าเดิมถ้าชนะไฟนี้นะครับผมจะได้เกิดแน่นอนครับ
0: จุดเด่นของเขามีหมัดซ้ายแล้วก็มีแข้งซ้ายก็ขึ้นมาเจอพี่ก็งานยากหน่อยนะพี่จะสกัดทางดันน้องเอง
2: 首先登场的蓝方选手阿塔查，身高1米68，年龄23岁，来自泰国，在万州五格斗夜第66期当中一致判定击败了波耶阿德桑帕通，但那也是他在万州五格斗夜仅有了一场比赛啊。时隔2年再次回到万冠军赛的擂台，对阵一位在万冠军赛成名已久的老将空怕，不知道阿塔查心态调整的如何。阿塔查职业战绩56胜13负，82%的胜率。从他过往的比赛表现来看，其实他是一个打反架的选手啊，而且偏向于控制流，摸一分帽的体系。

我走，走，依依，二依，哎，依二依，听话依，二依，听话依，二依，听话依，二依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依，听话依